0: Dabla, que y con mujer, Alicia, uh-huh. y con Disney, que y Aisy, y con Sam, y Dafi Balan, que y Yuri Namonga, que uh-huh. y Anita Asho, que uh-huh. y Romona, y Omia Nasa.
1: บัดตะเนี่ยเรียบารอกิบังละเคลมเจกเตฮนะกะปอร์นัมซอยเอทไรอัมกินนัมสงอีเอพีละบวนตะมอหลาจิอาร์กิละคลัตซอกะปอร์รุกัมไอลาเดเวงเนี่ยจิอาร์กิเตงจองบารออ๋อฮะเตกัมลิเลเตงินชูออนลุมอยาบารอกิปารลอกิจองพีกิบัสงับฮะกะนิกะปอร์มอกิบัจิอาร์คอลยังอีรุกิบัจูรีเควสนะกัมตาจองพีรุวิจิเดเรเคนอัมตาจองพีมอกอง
0: Hi.
1: Bye. Bye. Bye.
0: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

คุณได้พีบารอกีปาร์ล็อกน้องสงับกจันเมียกับสุกกับกแมนพีบารอกนี่ก็ได้อากาศวานิชลองกับจวนชพีกีปาร์ล็อกน้องสงับกตานาลายสปาสักปุ่นยอปอินอามิเตอร์สามีเดียมวีฟิเบรังกับพรัสปานรูปสาวกิลาฮัตพิลาดูเป็นยศงอนักีอยากกีไลฟ์สตรีมมิ่งโปรแกรมสกีจองการนักนิวส์ออนแอร์แอปแบบกุมจูรูพิลาบันสงับกับดีทีเอชงี้เป็นยศงอภัยพีบารอกีปาร์ล็อกน้องสงับกันกับจันเมียกับทรานส์มิชันกับอาร์มันยินส์ดังหน่อยกันกับทรานส์มิชันกับจงีดักกับงี้เนี่ยสอชอบกับอากาศวานีเดลีกับตากับปวารสันบัจเจนักกับบันตากีคูบอร์กับเตียนฮินดีบัดบันบูดปัดกีคูบอร์กับเตียนพารังกับตากับปวารสันละละสันมินิทกันนี้ก็ได้กับอากาศวานีชิลอง

हेलो हेलो हेलो हेलो ตอบคำสั่งโบกิจุนังโฟนี้แต่เฮนี่ก็พอร์อุปนตมีพียาอีวีรวายนะอีจ่อยองรามสุเชียงว่ากับเบรลดาสุติงอีรวายอีวาเอปรตุกีกแมนอีมันเซนจูนอมแต่ตอนนี้อบียาอีนี่อีรวาย

แต่นี่ก็ปอรูปเทนี่ยังนี่ก็โปรแกรมอย่างอีเดียวเป็นเต็มีพีไซบีรวายในจ่ออย่างอูฮัมเอชลัมอีรวายอีวีประตูจูลับไปยูรแต่ตอนนี้อบียาอีนี่อีรวาย

0: ก็จิงลองพรุยพรุยจังกับคันโดละดาก็ลองพรุยพรุยกับสติงกับคันโดหากจะกล้าประกันลองไตกันลองเอกันลองแต่กันลองพรุยพรุยละดาอุหับอุสลับแต่กับบัดบ่ายกับกระตาฮีกันในรับยากะรับกระยังกับจงงี้ชุ่ยชุ่ยกับไปกับบัดองคำก็ลองบ้ากระตากันตีนพารังกีองคาร์บอนซิควิสเซชันอุเนอุดีอุคาร์บอนอุจิงทงจงงี้อุกุเจตยากับคาร์บอนนักลแอร์ฮับางีเป็นกลายอุหักดูร์จงอุคาร์บอนเลเซลาดังยิ่งเป็นกลายอุปัตกระชูเฮร์นอกมตัวกันปัญจเคลียร์นอยากะเลแอร์ก็จงงี้อุตุคาร์บอนงี้ไอเฉพาะขันเดียวงี้มีหลายลังขันเดียวลงกูมึงงี้ล็อกยากระตาคาร์บอนขันเดียวกระดอนกระบันตากระบคราวบ้ายากระตาคลายเมทเชนกิจิตยากระเลแอร์นักคาร์บอนไอเซนักเลแอร์ดึงงี้ล็อกยากระคาร์บอนขันเดียวนอมาร์บาอูไบชาร์อูเนสเลมบ้ากระจิงลองคาร์บอนจงหักขันเดียวชูชูกับปนุนายากจิงชารองจงกาคันโดบัดกุมตาเตเตอร์กับคันติวยากะจิงมีบัดกจิงไซโซนะกะเปียร์กับจงี
1: กิจิมันต้อยกับบุญนาวเนียวบายชาร์ฮักจุกกับปอรุกับปนุนายากจิงสเนียกะมาริยังฮีกับไปได้ปัดหามังีปนนนคำเยาเนียวบายชาร์งีพายปัดเช่นนี้กับจิงเป็นมีและนี่กับตักโปรดักชันฮัดุกัดนุยเอชัยด็อกเตอร์กาละมันต้อยเช่นกินองแรปอักเลียงกับจิงเป็นมีปัดยากิมาแรปกับจงกี
0: กุมภาลังลาบตายมันเนชพังกับจิงมันต่อยกับจังยากาจิงกันเตียวยากาโยกับกอดยกอุนงแรปกับบันกันเตียวยากาจิงเสียโซ่จังกับตัวกับเปียร์กับจังงี้อุจิงทุ่งอุจิงเต็บจังงี้อุนคำลองบ้านามาร์บากาอสิเดติกาดูนาอูไบโอชารุยรับบันบัดยากิตะกิสบอกกิบดอนหักเดาที่อัตโนมัติคลีกับจิงมีนะกับตัวกับเปียร์จังงี้กันลองกับบ้าคำบ้ากับจิงปนกรรมยากิเวปัดกิสบอกตาดังงี้ปนกรรมกิสบอกดาวายคุมกิยูริยาดีเอพีบัดคุมตาเตอร์กันลองดูนานามาร์บาอุเนอูไบโอชารุนยารับชิบุนเอบันบัดยากิตะกิสบอกหากจะกับวันอุสลับอุนรองเนาะดักสลับนามาร์บุลอาบัดมาอูงินปนกรรมคำดูนาบันยากับบางยูปนกรรมมันกิปอร์นักตาคาดาวกันยารับชิชุยากับมาริยังหากับบันปนดูนายกิจงจะเคลียจงกา
1: พิลากรันชักมารูชพังกันยากับกุมโนบากายารับรู้ยากับจิงกลากับสุนเบดังได้หากับปนดอนกับอุนิบายุชาร์กุมโนอุนิบายุชาร์อุดอนกับเบนตาหากับบันปนดูนายากับจิงตาจงกับจิงกลากับสุนเบดัง
0: นามาร์บากับพังปะเด้งฮีจงกับจิงปนดอนกับจงอุบายุชาร์บนซีนกิโปรเจกต์กิบายาเดย์บัดกับ climate change ได้อุบัติขึ้นเนี่ยนามาร์บาเฮ้ยกับตุกจึงยารับจังอู่ยากับบนกันเตียวบนปัญหายากับสบอยากันเดียวกับนาตาเจลต่างบางอาบัตไทยพิมันเนี่ย climate mitigation ใน climate change กับบนกองแอนามาร์บาในกิญยุทธกิญเยร์หากจะกับบางยินทั้งยี่กี้ลานเน่หากจะกับบางยินเป็นกลายกี้แล้วกับสบอกิคล้อยเนาะบนแฮร์เนาะยากับจะกี้คาร์บอนกี้ nitrous oxide บัดกุมตาเตเตอร์กีตากีได้กี้ greenhouse gas กีบันเป็นอาจยากับประเทศก็จงงี้ global warming นามาร์บางีชิมยากับคาร์บอนนะกะซุ่นเป็นยังหากดูร์จงกีจึงทุ่งจึงเต็บกินยุดกินเยอร์งี้เป็นกลายากีหากดูร์จงอุบายอุชาร์บายอุชาร์งี้อัพไลบัดงี้มีไลคันเดวกุมบางีล็อกและในกุมบางีเซตยากีหากคันเดวกะตากะเวฮีกะเดกะบันตากะบาดอนกามเอนำตากะ climate change กะดอนรูกะจึงดูนาหากจึงเป็นมีกิเวกีก๊าซนะกะคันโดนามาร์บาอูไบโอชาร์อุยารับบันเป็นปรุยกะคันโดกุมตาเตอร์กะปนดูนายกะจึงมีจองกิตะกิมีเทนก๊าซละดังกิคำยาไซเอนทิฟิกชูๆมะกะยารับบันปนดูนาเปียกะจึงปนกามกะสบอดาวายนามาร์บานะกะสบอดาวายกุมกะยูเรียดีเอพีกุมตาเตอร์ละดังกิปนกามคำบุนแอมกะบุนบากะจึงมีจองกิเวกีก๊าซนะกิโตละดางี้ละปนนกรรมดูนายกับสบอตะกมุดกระต่ายกันในรับอย่ากระต่ายกับ climate change in long run และเนี่ยฮากีลาเวกีบ้าชักมัน
1: คุณมาพิลากรันว่ากันนี้กันยารับอย่ากับลาเวกีมาชักมันพิลาวันบัตไทคินเดียนด็อกเตอร์กับจิงกงสันจงอุนิอูบายูชาร์เมนตาบัตฮัดเดียนฮับบุตฮากาทันลามิงี้คำตามากในกิจลามิกาเลียน
0: นามาร์บาลละดังเข็นอย่ากระต่ายกับ prospect และตะกับ scope จงตัวบายูชาร์กับจิงกงสันและเนี่ยก็เอกับบันกันยารับอยากินกิทันกับจงงี้หากันกับเลี้ยงหากันกับดูร์หากันกับพายปัดกีทันลำงี้จงงี้ลาดังงี้นูจอร์ปัดกีเวปัดกีจักราคุมชักกีเวชักกีนอร์ทเวสเทิร์นอินเดียกับทันลำงี้จงงี้กันลองกระคู่กระไฮดัชชาอยากกับไม่มาเรียงแล้วก็จิงตอนจงกินหยุดกินเยียร์กีแบบเบลไลปัดกีจิงทุ่งกีจิงแทบกีแบบบุญกีคลาวกีแบบตับกีแบบบุญนักกีโต้หิงยี่ละบันปนนกรรมอยากกีบันชิมบันเป็นกลาบายชาร์นามาร์บากัดคุมกีจิงลับกีจิงชิมNagari India hibarok gawe kumbasan 4 million ton ngi penmi ya kita ki crop residue lagi nyut kinyar na ki kepel ki jongi babon hi ngi thang kalong surplus habi ngi phai sakit thain lam ngi jongi ru kumju ladangi ot yokuba teng teng ki breu ngi thang no eki ladangi le chaki cloud ki patap ngi thang no ban lum man lang ki tu ki nyut kinyar ki pengi yo nang to pen kala biochar kanerap ke khandau kanerap ya ga mai mariang ban pudunai kata ke climate changeกระดอนพากระสกบชีบุญคำตามฮักกี้ทันกับจงงี้ฮักกี้ทันเมกาเลียกับจงงี้กุมตาเตอร์เตอร์ namarba kajala meghalaya bat kini ki thailand mingi kajur ek acidity soil acidity kajing pon kam jong ka shun ka dei ka recommendation ka bahakmat e ngi dei pon kam hadu artan hadu shipotan shi hektar pan pon kam kum kata tapta ki norep jong ki baduk kim dala ban fort lane ban thit ka ka shun u biochar u bang yo na ka per ni pan kala na ki nyut ki nyer ka jong ki pala biochar mu u hi utre kam kum kajing tre kam jong ka shun le se kam pha shu shu buncha namar ba une bun snam ha ka khandau ka shun ngi ha mai man ka snam re u biochar tang si sin la no le se arsnam han den laisnam kom ta ta ta ka don pha ka skop la dang ngi pe ka ha ta ka liang kham tam ngi ki than ka jong ngi la dang ngi ponan kam da ka ba shna biochar ka ta ka jing thang klau ka jing thang ya ki ti ki nyut ki nye kan duna e si bon e bat ba kan duna ya ka jing ja khlea jong ka suin banang ka jong ngi
1: ni so tanat doktor ega jing batai pat ka jing pencai ka banya ak jong pi chpang ni u biochar na do bastang kuma ulong u we na ki ek ek ru kom rap ki batmai ba mentam ke ba long ke jemetoi ki nong rap ha bangi pe hi ki ek ek ru kom rap batmai ki don hi nga tra ki jing e pila ban batai khandiat doktor ke ki jing e ki bala banya kendu pat kumno ki ni ki nong rap ki la banya kendu la ni pan perkhat chpang ka ni
0: de namar ba ka dei ka topic ke kham thamai ha ki bubon ki nong rap ki jong hi ki jing e te kin don ba hi ka ba long ba ka ban kong ban yo ya ur ka jin ja ngi ron kam ki te ki machine ki ba kham phe shu shu ban thit ki te ki machine ro ki ba rem dor nang ta mpat adon e kata ka awareness program ka ban batai ki training ya ki nong rap ki jong hi ba kin ngam je liu chpang kata ka climate change bat kata ka kajing mentoy kajing mentoy kam dalong e ka ba tang menta menin ka pala shai le se kan dalong ka ba nam ta ka la wei ki jong hiro ya kam ta ka kajing sai so jong ka khandau ke don ru kita ki research kim pat along benia bah du kata kata namar pa kim pat along region specific le se ha ki than riboy le se don kam kat ta ha ki than jaintia le se don kam kat ta kum no ban ai dang don shu ki wei ki lat ban kam pan bha ban pan pan jana shu ha ka ban batai ki no rap kum kita he shu mat ki training ki dang duna e halo kata ka phang
1: kini ki nong rap ki bakwa man tip company a shpang uni kumno ban le kumno ban yo kumno kin le
0: ho ya marba ka research la ne ka jing le bnia halor jung ne u jing snam ki we ki we ki institution ki la se kim pada le ba naga institute jung ni la develop hi technology ha ka bar rap le ponon kam yo u ha ka bang rap ru hadam bat kum ta ter ladang ki nong rap ki no ki nong rap ki ba sutonat ki ba dakwa ban tip bnia shpang halor jung ne u u biochar ke laban kontak ya ke ICER mangi ke department jong agronomy jong soil science bat kum ta teter ngila ban batai benia ngila syu syu ru ban penlong da training ru si singi na asngi halor tang jong ni mar baka state government hakini ki snam ki bamenta tang shen ki project on biochar ngai ui mar baka dan ka pressure na ka central government na ki international policy ki bebut ban page pang ka climate change bangi page climate change bat ka rep kariang ubai char ude way uba apa deng ban ya keren ban bun ki norep jong ki pada tip
1: nga ai kuplei pi doktor la pinchai khamne ash pang kan ni menta shwa man pun kun pin don em khniat ka tukan ni kum ka jing ai men sim sheki nong rap sheki nong ngap ha kwan pin don kam yu ni ubai char
0: kum ba patai men ki jing e ki don tang ba ki jing mentoi ki babun am na menta ka ba mentas ngi ka jing mentoi long ka jing kentiu ka jing seso jong ka khandau kalau wei jong ki khon ki ti jong ni ka mai mariang ka jong ni ka nolong ka jing mentoi ka babun nga kermen ba lang ba ini i jing kren ka jong ni halor ka ne ka phang ka nolong ka jing mentoi ki babun ki nong sngap ha ka ne ka por bat ba la da pidon ka nono ka jing kli bat ka jing bompat da so thu ba halor ka ne ka phang phila ban wan shaka office tri ka mo jong ni ha po umyam ICER tang ita na liang jong a
1: Blish bun doktor makdo ay kini ka jing pinshay ka jing piha lor kini ka pang ka ba thamay ka bawan rak shikin nong rap ta u bayu char u balang uwe u balak man pin minto ay hiya ka rap karyang ka jing kinong rap pat ha ka juk ka poru ka day kum ka rukom rap thamay ka ta ka jing start thamay ban yo ay ka rap karyang ka babha bat ka balak ruban pene bat ban pendunay ka jing kata ka jing kala jang ka sun pineng kermen ba ki nong sngap kila yo jing minto ay na kini ka jing ya keren bat pi minta bat nga kermen ru ba ki nong rap shibuk la da kim tip kim sung thu kila ban wan ancha ICER kuma phila batai shikman ba khnang bikin yo ka jing mentoy kan long ka jing seicho ru ikarep kariang ka jong ki ba ha ka jo ka poru ka jing khu ya ka me mariang ru session I could play plap like por man check studio man ya kran bat ngi ha ka bide ba kini ka topic ka ba kham don kam bat ka balong ru ka thamai u ba yu char
0: please bo
1: parlok nong sngam ngakin men playo.